กับติดในเท้าสาระโชคเท้าสาระโชคอาคิตวันนี้จะตายนะโชคอยู่นั่นโชคทุกโยค